0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: ิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert

0: ุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดยไททันส์คอนเสิร์ตจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดย Journal Red Bull ดีน่ายืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้หนึ่งเพลงโรแมนติกความหมายดีๆนะฮะมินชี่ X กับมาร์ทีมส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Good Morning Morning ชาว Flex ด้วยนะฮะเช้าวันนี้อันสดใสวันที่1มิถุนายนนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Bam นะครับแม่ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วเนาะเข้าสู่เดือน6เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะฮะเดือนใหม่นี้ขอให้ทุกคนได้เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเรื่องราวอะไรที่มันผ่านไปแล้วที่มันจบไปแล้วและอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจทำให้เราคิดมากก็ปล่อยมันไปทิ้งมันไปโฟกัสที่วันนี้กับอนาคตดีกว่านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ช่วงบ่ายด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันหยุดเนาะเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชาหลายๆคนก็น่าจะได้ออกไปทำบุญไปเวียนเทียนกันแน่นอนพักผ่อนกันหรือบางคนอาจจะออกต่างจังหวัดไปเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหมาพร้อมกับพี่ฝนที่เทกระหน่ำลงมาหนักมากๆช่วงบ่ายๆเนาะใช่ไหมฮะโชคดีนะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาวันทำงานเนี่ยไม่อยากจะคิดภาพเลยว่าการจราจรมันจะแบบอัมพาตขนาดไหนเมื่อวานนี้ขนาดรถไม่เยอะนะครับแต่ก็น้ำท่วมขังหลายจุดในกรุงเทพเลยเห็นภาพมีคนแชร์กันโอ้โหแถวสีลมเนี่ยปุ่นเห็นรูปไปนะน้องหนูต่างๆน้องแมลงสาบหนีตายขึ้นมาจากท่อน้ำนะครับขึ้นมาเกาะตามต้นมงต้นไม้ก็เป็นภาพที่หลายๆคนบอกว่าเห็นแล้วขนลุกจังเลยสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปลื้มน้องเท่าไหร่นะฮะดูสิน้องๆเขาก็ยังต้องหนีน้ำขึ้นมาเลยเนาะแต่ยังไงต่อไปนี้ต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ฝนน่าจะมากันแบบหนักแน่นอนหลังจากที่ร้อนกันมานานนะฮะก็เดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับผมที่ไม่ได้ไปทำงานกันหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยหรือใครทำงานก็เป็นกำลังใจให้อยากฟังเพลงอะไรก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท

0: จัดเลย
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: จำไว้จากคุมอิงวรันธรนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาเรียกว่าเป็นการดึงสติแล้วการให้กับทุกคนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จำไว้ว่าเขาไม่เอาโอ้โหประโยคนี้คือโดนมากๆเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกเช้าวันนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: าล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเจอกัน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ปปคอนปปปปคอนเอ

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-stop Music

0: ัน
1: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ที่ Flex 104.5

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: จบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกับเช้าวันจันทร์แล้วก็เป็นสัปดาห์ใหม่เป็นเดือนใหม่ด้วยนะฮะแม้วันนี้เดือนใหม่ก็ต้อนรับด้วยความสดใสกันเลยฟ้าเปิดแดดออกไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะอึมครึมนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่สดใสขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสของทุกคนเลยใช้เวลาวันหยุดกันให้เต็มที่เลยนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากปันสอนนวัตกับ Living Death นั่นเองที่หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าหลังจากที่มีการบวชไปแล้วเนี่ยจะสึกเมื่อไหร่จะกลับมาทำผลงานเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศหรือว่าข่าวอะไรออกมาเลยนะฮะแต่ระหว่างที่พระปันบวชอยู่ก็มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาเป็นเพลงที่มีการเตรียมไว้แล้วอย่างรักให้เธอได้ที่เราก็เปิดให้ฟังกันตลอดในช่วง Flex Recommended แล้วก็ล่าสุดเลยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะฮะมีเพลงที่ปันเนี่ยได้ร่วมฟีเจอริงกับมิวออนอดีตสมาชิกวง Atlas ออกมาด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่านอนนี่นะครับผมใครที่อยากจะฟังเพลงนี้ก็ไปฟังกันใน YouTube ในแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยจะเอามาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connectช่องทางเดิมของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my jobไปเติมไฟฮิลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: เมื่อถูกค้นพบ Finally She Found นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จาก Free Hand ที่แฟนๆบอกเลยว่าโอ้โหฮือฮากันมากพอเพลงนี้ปล่อยออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Free Hand แทบจะไม่เคยมีเพลงรักที่มีความสมหวังหรือว่ามีความสุขเลยเพลงนี้ก็เป็นมิติใหม่เป็นอะไรใหม่ๆนะฮะคือถ้าวันที่คุณได้รับการซัพพอร์ตได้รับความรักจากคนรอบข้างมีแต่พลังงานดีๆมีแต่รอยยิ้มให้กันเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้สึกขอบคุณแล้วก็เหมือนกับถูกค้นพบเลยแล้วก็ยังดีใจว่าโอ้โหเนี่ยแหละมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเรายังมีคนที่รักเราอยู่ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มันดีมากๆเลยนะฮะเลือกเอาหนึ่งงานมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended RecommendedFlex next hour
0: ใกล้จะ10โมงเต็มทีแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยู่บนเตียงแน่นอนแม่อิจฉาคนได้นอนต่อจังเลยวันนี้ วันหยุดทั้งทีเนาะเอาละครับแต่ยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะใครที่ขอเพลงของหนุ่มบิลกิ้นสุดฮอตเข้ามาเดี๋ยวรอฟังได้เลย

0: ีซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับโยบอยทีเจนะฮะกลัวลืมตู่ภพธร X กับมาทีมตรงกับใจแล้วก็บิวกินยิ้มทั้งน้ำตาด้วยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5
1: 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต
2: 45 นาที
3: โดย Bitchin

0: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมนั่นเองเป็นหนึ่งศิลปินที่แม่วัยรุ่นเจนซีเขาก็กรี๊ดกราดกันใครที่ไม่อยากตกยุคไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองโอ๊ยฉันแก่จังเลยฉันอ่อมจังเลย ต้องฟังเพลงของศิลปินคนนี้เลยนะครับผมก็เลยเอามาส่งท้ายกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไงช่วงบ่ายเรากลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบแน่นอนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่ามีใครได้ดูปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือเปล่าคือปรากฏการณ์นี้ก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงแหละแต่ว่าจะดวงเล็กลงไปนิดนึงเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่ห่างจากโลกแล้วก็เต็มดวงไกลที่สุดในรอบ6ปีเลยนะฮะปุ่นก็ได้มีโอกาสออกไปดูแหละแต่เห็นแค่แวบเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเมฆลอยมาเต็มไปหมด แต่ก็แอบถ่ายรูปไว้ทันนะแล้วเวลาที่เห็นพระจันทร์เต็มดวงนะฮะปุ่นก็จะนึกถึงประโยคนึงขึ้นมาก็คือวันนี้พระจันทร์สวยจัง จริงๆประโยคนี้เนี่ยเป็นการบอกรักด้วยนะเป็นคำบอกรักแบบอ้อมๆนะครับตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นแล้วก็มีคนเนี่ยเอามาใช้เป็นการสารภาพรักที่มันฟังดูแล้วโอ้โหโรแมนติกมากๆใครอยากจะบอกรักสารภาพรักใครนะครับอย่าลืมถือโอกาสวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยบอกเขาได้เลยนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาถึงกิจกรรมดีๆของเราที่หลายๆคนก็เป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นเป็น FC จริงๆกับ Flex Delivery นะฮะ wow. สำหรับครั้งนี้เราจะเสิร์ฟความหวานกันหน่อยจากร้านคุโมะแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินัลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินัลด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะฮะจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งแบบนี้เลยได้ฟินหวานฉ่ำๆกันแน่นอนนะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จะ

0: ตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: พบกันอีกจาก Telex นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีการปล่อยออกมาหลังจากที่โอ้โหหยุดทำเพลงไปน่าจะหลายปีเลยซึ่งเพลงนี้บุญคิดว่าเหมือนกับเป็นยุคใหม่เป็น New Era ของ Telex เลยและเพลงนี้ปล่อยออกมานะครับเหมือนกับเป็นการทักทายแฟนคลับทุกคนว่าฉันคิดถึงพวกเธอนะและฉันกลับมาแล้วพร้อมเสิร์ฟความฟินความสุขผ่านเสียงเพลงแล้วนะฮะในงานส่งท้ายในช่วงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ 11:00 นแล้วเดี๋ยวจะต้องไปก่อนขออนุญาตไปหาอะไรหม่ำๆไปหาอะไรทานแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงเวลาปกติของ FJ ญี่ปุ่นตอน 14:00 นนะฮะส่วนชั่วโมงหน้าเนี่ยมี FJ Plaster มาสแตนบายเรียบร้อยแล้วนะ

0: มีงานจาก Chilling Sunday ไม่น่าไปรักเธอเลยซีซั่น5กับเลือกเองกับมือนะฮะแล้วก็ Mal Unlovable ด้วยตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับ3เพลงนี้รออยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวบ่าย2เราเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

Trent 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: อย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: เอาล่ะเปิดด้วยลูกทุ่งแบบนี้ในต้นชั่วโมง ของ FJ Putter ก็ต้องบูสต์ energy กันแล้วป้านี่คือกุหลาบนะครับจาก F Hero Feed กับการตองทุ่งเงิน X สลันนั่นเองเพลงที่ FJ Putter นะครับ Proud to Present มากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่กินใจแล้วก็พอ F Hero มาฟีดกับใครเนี่ยเพลงนั้นก็ดังสุดๆไปเลยความหมายของเพลงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องของกุหลาบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ดอกกุหลาบจริงๆเนาะมันอาจจะหมายถึงว่ามันเป็นทับศัพท์ของคำอีสานของภาษาอีสานเรียกว่าพูดในความหมายมีนิ่งแบบว่าฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วกับความรักครั้งนี้ฉันเหนื่อยแล้วใครที่กำลังแบบว่าเป็นวัยรุ่นที่กำลังแบบอารมณ์แปรปรวนกำลังแบบอยู่ในห้วงเวลาแบบนี้นะครับพอเหอะแล้วเราเดินไปต่อกับคนใหม่ดีกว่า แนะนำจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเลยว่าบอกเลยนะครับคนเก่ามันไม่มีทางเวิร์กหรอกเนาะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของ FJ Putter ด้วยนะครับและนี่ก็คือเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าอยู่กันไปถึง3ชั่วโมงถึงบ่าย2โมงเลยจ้า
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮิลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ใครฟังแล้วรู้สึกเขินเหมือน FJ Putter บ้างครับซิงเกิลนี้เลยดีใจที่มีเธอครับผมซิงเกิลจาก But Because of You I Shine นั่นเองครับเอามาฝากกันในช่วง Flex Recommended ครับอย่าลืมไปดู MV แล้วกลับมาขอเพลงกันด้วยนะ Flex Recommended Flex Next Hour กุ้ง Flex Next Hour ในต้นชั่วโมงหน้านะครับฝากไว้ด้วยกับสามีนี้จ้าอาวรจาก Polycat ครับ

0: และนี่ก็คือ3เพลงที่คุณต้องรอฟังในต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมแล้วกลับมาเจอกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ในช่วงของ FJ Patter ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบีห้าปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

สำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตราย

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Talk Variety Talk Show นะครับ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปวีคนี้นะครับยกทั้งตึกจิม MTV มาหาเพื่อนๆเลยนะจ๊ะ
1: wow.
0: วันอังคารนี้นะครับเจอกับจอร์จกวินร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสนุกสุดฟินที่กำลังจะเกิดขึ้นในจอร์จกวิน His and Beat Concert ครับแล้วก็พฤหัสนี้เจอกับน้องโฟร์กับซิงเกิลใหม่ด้วยปิดท้ายนะครับวันศุกร์ครับผม5มิถุนายนเจอกับแก๊งหนุ่มๆสุดฮอตนะครับเอิร์ธมิกเฟิร์สเข้าตังบุญเปมนะครับจะมาทำอะไรนั้นติดตามได้ในFlex Talk 1ทุ่มตรงนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Flex Connect นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเก็บไปสะสมคอยนะครับแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่ทางแอปพลิเคชันกันด้วยนะชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: Flex 104.5

มันก็คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหมFlex 104.5

0: เผอแป๊บเดียวเดือน6ครึ่งปีแล้วนะครับกลางปีแบบนี้เนี่ย Flex 104.5 ของเราก็มีสิ่งที่เรียกว่ามาแจกกันแบบเพียบเลยนะครับยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยเขาบอกว่าเดือน6นะครับเป็นเดือนที่บอกลาสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือน6แบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนั่นเองเราก็เลยมีกิจกรรมดีๆนะครับ Flex Pay I Love My Job นะครับให้เติมไฟหิวใจกับของรางวัลรวมกันกว่า100,000 บาทครับผมเรียกว่าไปรีชาร์จพลังให้กับชีวิตกลับมาแบบมีชีวิตชีวาเป็นชาวออฟฟิศแสนสตรองอีกครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะครับแล้วอันนี้คือชอบมากเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงส่วนตัวแบบปังๆนะครับกับแมนการินนะครับแล้วก็แม่หมอต็อกแตก A4 นั่นเองครับและที่สำคัญยังมีกิจกรรมอีกเพียบเลยง่ายๆแค่นี้นะครับฟังให้ดีเพื่อนๆครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็รีบสะสมการฟังผ่านทาง Flexแอปพลิเคชันนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Flex Coin เนาะแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับของรางวัลทั้งหมดนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน Flex แล้วครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับที่พี่เฟกของเรา 104.5 ของเราจัดให้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแล้วก็ฟังผ่านแอปด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมจากน้องบูนั่นเองนะคะเพลงที่เอฟเจพัตเตอร์เอามากล่อมทุกคนในท้ายชั่วโมงแบบนี้เลยนะฮะดิชั่น1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ร่วมงานแล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะ FJ Patter เคยถ่ายละครด้วยกันใช่ไหมรู้สึกว่าน้องบูยิ้มมาให้เนี่ยแล้วโลกมันแบบมันมีความเป็นสีชมพูมันสดใสมันทำให้วันนั้นของ FJ Patter น่ะมีแบบมีความสุขแล้วก็คือเอาอย่างนี้บรรยายไม่ถูกคนหล่อเนาะอะไรมันก็ทำให้ใจเราสดชื่นได้นะครับเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงแบบนี้เลยนะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: นิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท
1: ในกลุ่ม Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
10: ม
9: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ใครมีคนดื้อแบบ FJ Putter บ้างครับเขาทำร้ายเรากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับทำให้เราเสียใจหลายครั้งหรือว่าทำให้เราแบบมีน้ำตาสุดท้ายแต่ก็ยังรักเขาอยู่ดีทำไมนะทำไมเนาะเอาซิงเกิลนี้มาฝากกันนะครับซิงเกิลจากอิงวรันธรเพลงใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าจำไว้นั่นเองเปิดวนไปประมาณ10รอบถ้าเราเตือนตัวเองไม่ได้เราเตือนเพื่อนอยู่นะอาจจะเป็นทางลัดที่ทำให้เราคิดได้ด้วยก็ได้นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับขออนุญาตฝากไว้ด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:00 นถึงบ่าย 2:00 นที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟ

The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วซิงเกิลจากส้มมารีนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกับเวลาปกติของ FJ ญี่ปุ่นนะครับปรบมือต้อนรับกันหน่อยอยู่กันเมื่อเช้าแล้วก็อยู่กันบ่ายวันนี้ด้วยนะฮะถึง 5:00 นกันเลยวันแรกของเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่วันที่1เดือนมิถุนายนวันนี้ต้องบอกว่าฤกษ์ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นอะไรดีๆขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ถูกหวยกันด้วยนี่เป็นยังไงอวยพรดีมั้ยล่ะหลายๆคนน่าจะอยากได้แน่นอนเลยนะครับผมลุ้นอีกแป๊บเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับอยากฟังเพลงอะไรบรรยากาศวันหยุดก็ส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะเมื่อกี้นี้เปิดเพลงของคุณส้มส่งท้ายกันไปที่ก็ปล่อยเพลงออกมาแต่ละเพลงก็กระแทกใจเรียกน้ำตาแฟนๆตลอดเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีการปล่อยเพลงเศร้าเพลงใหม่ออกมาเรียบร้อยกับหนังทุนต่ำที่คุณส้มเขาบอกเอาไว้นะฮะว่ารางวัลที่ฉันจะให้เธอคือฉันจะยอมไปโอ้โหเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีได้มาแล้วจะเอามาเปิดให้ชาวเฟล็กซ์ได้ฟังได้ร้องไห้ตามกับเพลงนี้อย่างแน่นอนเลยนะฮะคือถึงแม้ว่าจะร้องเพลงเศร้าออกมาได้กินใจโดนใจคนอกหักทั้งหลายขนาดไหนแต่ในชีวิตจริงคุณส้มเนี่ยคบกับดีเจพี่โจ๊กมาน่าจะแบบเป็น10ปีแล้วคือนานมากๆเลยหลายๆคนก็ลุ้นนะครับว่าเอ๊ะคู่นี้เมื่อไหร่นะจะแต่งงานกันสักทีคุณส้มก็บอกว่านิ้วนางข้างซ้ายยังว่างอยู่นะจ๊ะแต่ข่าวดีจะมีเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นกันในอนาคตนะฮะ 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is ShowbizFlex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

การที่เราถูกรักโดยใครสักคนอย่างตั้งใจเนี่ยมันทำให้เราใจฟูแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆรู้ว่าเราเป็นคนที่ยังมีค่าอยู่ยังมีคนเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเรานะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Freehand กับเมื่อถูกค้นพบ Finally She Found ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถูกค้นพบมาเลยมาที่ Lido Connect เดี๋ยวคุณจะได้เจอกับผมอย่างแน่นอนเจอแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรครับพูดเป็นงั้นแหละส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Next Hour ใกล้จะบ่าย 3 โมงแล้วอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้สเตย์ชุนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะ

ขอเอาเพลงของศิลปินลูกชายแห่งชาติที่เพิ่งจะทำบุญบ้านไปเมื่อวานนี้เองเป็นบ้านใหม่ได้ข่าวว่าราคาโอ้โหหลายสิบล้านกันด้วยนะครับผมเก่งมากๆเลยนะคนนี้กับนุ่นนิวนั่นเอง

0: ี้ที่เดิมจากปันสอนวัฒน์นะฮะแฟนผมน่ารักของโบเมลดาฟีเจอริ่งกับลิปตาแล้วก็นิวซีซั่นฤดูใหม่ของนุนิวด้วยตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: นี่ยังไงบ้าง10เพลงต่อเนื่องกันเลยหลากหลายอารมณ์นะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ชาวเฟล็กซ์เนี่ยรีเควสต์กันเข้ามาจัดให้ฟังตามคำขอเรียบร้อย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากหนุ่มกวินดีนะฮะช่วยโกหกว่ารักนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วยโกหกหน่อยเถอะช่วยโกหก FJ ญี่ปุ่นเลยนะครับว่าผมไม่ถูกหวย เพราะว่าผมอยากถูกมากๆอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นเศรษฐีชั้นน่ะสิชั้นน่ะสินะครับผมถ้าเกิดว่างวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะงวดหน้าเอาใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแหละโชคชะตาชีวิตของคนเราแต่มีหนึ่งเรื่องที่มันแน่นอนก็คือวันนี้นะฮะใช้เรียบร้อยกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเช้านี้ไปใช้มาแล้วใช้ได้จริงๆทุกคนก็อย่าลืมนะครับต้องเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ก่อนซึ่งรัฐก็กำหนดเพดานเอาไว้วันหนึ่งใช้ได้ไม่เกิน200บาท 1,000 บาทต่อเดือนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดภายใน1เดือนเนี่ยเงินก็จะเข้ากองทุนรัฐเหมือนเดิมมันจะไม่ทบไปเดือนหน้านะทุกคนอันนี้ต้องดูด้วยต้องจัดการดีๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ให้หมดแบบเต็มแม็กซ์คุ้มสุดนะฮะเติมเข้าไป1เดือน667บาทนะครับผมยอดเงินทั้งหมดที่ใช้ได้ก็จะเป็น 1,667 บาทตามที่รัฐกำหนดมาเลยนะก็ลองดูและกันลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อฟคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์สุดฮิตหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้มสามย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: อีกหนึ่งศิลปินคุณภาพจากบ้าน Love Is Entertainment นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Slap Kiss ไม่มีที่ยืนหรือว่า No Role นั่นเองสำหรับใครที่เป็นได้แค่เบอร์2ตัวสำรองอยู่ข้างๆเขาไม่เคยเป็นตัวจริงนะครับเพลงนี้เนี่ยมอบให้กับคุณเลยซึ่ง MV เพลงนี้ยังได้น้อง AA จากวง Bus Because of You I Shine เนี่ยมาฝากฝีไม้ลายมือในการแสดงไว้ด้วยลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมและนี่คือ Flex Recommendedกลับมาอีกครั้งนะฮะกับ Variety ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับ True Academy Fantasia 2026ครับผมพิเศษนะฮะครั้งนี้รางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นทั้งทางด้านดนตรีแล้วก็ด้านการแสดงพร้อมประสบการณ์สุด Exclusive ตลอดรายการติดตามบรรยากาศที่ทุกคนคิดถึงกันได้นะครับกับกิจกรรมภายในบ้าน24ชั่วโมงที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334มาร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับ V ที่คุณถูกใจพร้อมกับส่งแรงเชียร์ให้กับพวกเขาได้กับโชว์สุดพิเศษในแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นสุดยอดนักล่าฝันกับ True Academy Fantasia 2026นะฮะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหน้ามาสเตย์ชวนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
6: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: I'm okay not okay นะฮะจากบอยปอส featuring กับหนุ่มบิลกินนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะชาว Flex ก็ request กันมาที่ App Flex Connect ของเราเมื่อกี้นี้เปิดเพลงของหนุ่มบิลกิ้นไปก็เลยอยากจะมาอัปเดตข่าวของบิลกิ้นกันหน่อยหลังจากที่แม่เป็นบัณฑิตจบปริญญาโทที่อังกฤษนะครับจากมหาลัยอันดับโลกเนี่ยก็ต้องปรบมือให้ก่อน1ทีเลยเก่งมากๆเลยนะฮะความสามารถโอ้โหครบเครื่องสำหรับหนุ่มคนนี้แต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยมีการประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตของบิลกิ้นทั้งในโซลแล้วก็ฮ่องกงออกมาแล้วแฟนๆก็ตกใจกันนะครับหาเหตุผลว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงต้องยกเลิกนะซึ่งในตัวของการประกาศเขาก็มีการบอกนะฮะว่าตั้งใจมากๆเลยกับการแสดงที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปนะครับแล้วก็เห็นใจแฟนๆทุกคนมากเลยที่เตรียมตัวเดินทางแล้วก็ตั้งใจจะไปร่วมสร้างความทรงจำด้วยกันนะครับผมขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวหนุ่มบิลกิ้นก็ยังมีคอนเสิร์ตต่อๆไปยังมีงานอีกเยอะแยะแน่นอนเลยนะฮะแม่พูดถึงคอนเสิร์ตใครอยากไปคอนเสิร์ตฟินกับศิลปินที่ชอบอย่างเช่นคลับ30 Titans Concert แล้วก็คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกเยอะแยะมากมายที่อื่นอาจจะไม่มีบัตรให้แต่ว่าที่เรามีให้นะครับทุกคน wow. มาร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะ Flex 104.5 ของเราเนี่ยยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my job I love my job นะฮะไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาททุกคนรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณได้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งง่ายๆเลยนะฮะโหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coins แค่นี้นะครับก็สามารถร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกับเราไปได้เลยยังมีอีกเยอะเลยนะมีแบบว่าดูดวงก็มีวอลเชอร์ต่างๆมากมายมาร่วมสนุกกันได้เยอะเลยนะฮะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: อีกหนึ่งกิจกรรมจาก Flex 104.5 Flex Delivery ของเรานะครับ wow. ที่เราก็ขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมในการทำงานวันนี้ให้แบบเป็น Good Moments ของทุกคนเลยพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตรวมไปถึงบาสออริจินอลด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอย่าลืมไปลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเนคของเราด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: Flex Leg Recommended This Week 1 คนตรงนี้

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ึ่งงานที่เลือกมาส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นเป็นซิงเกิลใหม่จากน้องๆวง Bus Because of You I Shy 1เพลงบัลลาดนะฮะดีใจที่ไม่มีเธอ Happy และนี่คือ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Flex Flex Nate

ั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะแล้วก็มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วยวันนี้ F จะญี่ปุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าอีก1วันนะครับผมวันหยุดแบบนี้อย่าลืมนะใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนนะครับผมมีความสุขมากนะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour Bobacon Bobacon

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
0: Non-stop Non-music 10 Play Hit 45 นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ลูปฉันจึงวนกลับมาเอเชีย7ในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายน Pride Month นะคะก็เป็นเดือนแห่งสีสันเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นหลายๆกิจกรรมก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะใช่ไหมที่สีลมนะคะเดินขบวนพาเหรดกันยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแบบฝนเทเลยนะคะหน้าฝนจริงๆก็เมื่อวานนี้นี่แหละอ่ะวันนี้ทุกคนหยุดกันหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอุ๊ยได้ใช้นี่ยังไทยช่วยไทย Plus วันนี้วันแรกนะคะที่รัฐบาลออกให้60เราออก40ที่เหลือใช่มั้ยก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะถ้าเกิดว่าร้านค้าเขาร่วมรายการก็ใช้ได้เลยนะคะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเดือนละไม่เกิน 1,000 บาทโควต้าต่อวันไม่เกิน200บาทแล้วก็ใช้กับรถไฟฟ้ารถเมล์รถทัวร์ได้ด้วยลองติดตามรายละเอียดกันดูนะคะว่าต้องทำยังไงแต่ว่าไม่ได้ยากกันจนเกินไปอย่างแน่นอนนะคะก็มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ลองเข้าไปดูละกันเดี๋ยวก็คุ้นชินเพราะว่าเราจะอยู่กับโครงการนี้อีกตลอดทั้ง4เดือนนี้เลยนะคะยังไงก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ลงทะเบียนทันแล้วก็รอใช้สิทธิ์กันอยู่วันนี้ได้ใช้กันแล้วส่วน Food Deliveryเริ่มใช้กลางเดือนนี้15มิถุนายนนะคะเดี๋ยวค่อยเริ่มนะกลางเดือนมิถุนาค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: 18มนุษย์ทองคำจาก Playground นะคะเพลงนี้ที่แค่ชื่อเพลงก็สนุกแล้วมีความเป็นเหมือนกับการฝึกวิทยายุทธในหนังจีนวัดเจ้าหลินอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจของชื่อเพลงนี้ด้วยนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันนะถ้าฟังเพลงนี้ดีๆนะคะว่าถึงวันนึงเนี่ยเราอาจจะค้นพบว่าตัวเราก็ผ่านด่านการฝึกวิทยายุทธมาไกลกว่าที่คิดนะคะเหมือนกับวันนี้นะเผลอแป๊บเดียวกำลังจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างถ้ายังสบายดีกันอยู่ยังมีความแฮปปี้กันมากกว่าความทุกข์ก็คือเก่งมากแล้วทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะ Flex Recommended ค่ะกับ18มนุษย์ทองคำจาก Playground นะคะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้า6โมงเย็นแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่ได้พูดถึงลอตเตอรี่วันนี้เลยนะคะเลขที่ออกเป็นยังไงกันบ้างได้ยิ้มกันบ้างไหม

0: ใครถูกรางวัลก็ยินดีด้วยแต่เซนว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่ถูกหรือไม่ก็ใกล้เคียงนะคะชั่วโมงหน้าค่ะอันนี้ได้ฟังแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยนะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: เวลา18นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คิดถึงเสมอจากลิปตาฟีเจอริ่งวันใหญ่นะคะในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีก็ไม่ปล่อยให้คิดถึง FJ เซนนานค่ะเพราะว่ามาทุกวันมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกคนอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สำคัญมากๆเผื่อว่ากำลังคิดถึงศิลปินคนไหนกันเป็นพิเศษนะคะสัปดาห์นี้ Flex Talk เรามากันแบบรัวๆเลยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก่อนเลยนะคะเจอจอสกับกวินได้เลย2มิถุนายนต่อด้วย4มิถุนายนเจอกับโฟร์ธและวันที่5มิถุนา Earth Mix First เข้าตังบุญเปรมนะคะทั้งหมดนี้อัดแน่นในช่วงสัปดาห์นี้ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5 แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

จำไว้ซิงเกิลล่าสุดจากอิงวรันธรในช่วง Flex Recommended นะคะก็เป็นเพลงที่หลายคนอาจจะมีโอกาสได้ฟังสดตอนที่น้องอิงมาช่วง Flex Talk ใช่ไหมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ร้องสดตรงหน้าลาน Lido Connect ตรงนี้นะคะหลายเพลงเลยวันนั้นโอ้โหแฟนๆมีความสุขกันทั่วหน้าและก็คงอยากจะไปเจอกับอิงวรันธรกันอีกมากๆในงาน Club 30 Club 30 Concert ใช่ไหมที่มีทั้งน้องอิงมีโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์นนทนนแล้วก็เดอะทอยส์ด้วยนะคะงานนี้เขารวบรวมทั้ง5ศิลปินเอาไว้ให้เราได้แบบแค่ได้ยินชื่อคอนเสิร์ตได้เห็นหน้าศิลปินก็รู้เลยนะคะว่าไม่ควรพลาดแต่บางคนก็คือกดบัตรไม่ทันไม่ได้ตั้งใจจะพลาดด้วยแต่ว่าไม่ทันจริงๆงานจะมี 27-28 มิถุนายนแต่ที่จะนำมาบอกตอนนี้เพราะว่าทุกคนมีโอกาสอยู่ตอนนี้กลางปีแบบนี้ Flex 104.5 แจกกระหน่ำค่ะทุกคนยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job อยากให้ทุกคนไปเติมไฟฮิลใจกับของรางวัลมากมายกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้ทุกคนกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองได้หนึ่งในนั้นคือการไปเติมคอนเสิร์ตใช่ไหมทุกคนเรามีบัตรคอนเสิร์ตมากมายให้ไปฟินกับศิลปินที่ชอบไม่ว่าจะเป็น Club 30ที่เซนเพิ่งบอกไปนะคะ Titans Concert แล้วก็คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกมากมายนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีอีกหลายๆกิจกรรมใครเป็นสายกินใครเป็นสายชอบมูชอบดูดวงมีหมดเลยลองเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin เอาไปร่วมสนุกกับของรางวัลทั้งหมดที่ทุกคนได้ลุ้นกันแบบฟรีๆที่ Flex 104.5 นะคะ Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเซนบิวต่อแล้วกันสำหรับใครที่อยากไปคอนเสิร์ต Club 30นะคะเพราะว่ามีศิลปินคนนี้ด้วยเนาะ

0: อยู่กับเซนต่อนะคะหลัง1ทุ่มมี3เพลงนี้แน่นอนที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรวันนี้หมดเวลาของ FJC แล้วนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 2:00 นนะคะขออนุญาตสลับช่วงกับ FJ ญี่ปุ่น1 วันจ้า

0: สามเพลงนี้ค่ะฟังกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแล้วเซนอยากจะย้ำเลยว่าตอนนี้เราแจกกระหน่ำจริงๆกลางปีกับ Flex 104.5 ที่นี่เท่านั้นเลยที่จะให้ทุกคนยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ที่จะไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทนะคะมีอะไรบ้างลองไปติดตามกันดูเยอะมากเลยทุกคนคือก่อนหน้านี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะเซนบอกว่ามีบัตรคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายยังมีวอลเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มด้วยนะแล้วก็มีพวกวอลเชอร์ให้เราไปยืดเส้นยืดสายเล่นพิโคบอลเทนนิสซิมูเลเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีมัสซาจมีออนเซนมันเยอะมากจนเซนไม่อยากทุกคนพลาดจริงเพราะฉะนั้นคืนนี้ฟังกันยาวๆอยู่ต่อกับ FJ ต้นได้จนถึง5ทุ่มเลยนะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ส่วนวันนี้เซนไปแล้วค่ะ
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่อนเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับมาเจอกับทุกคนแล้วนะฮะในค่ำคืนวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะครับต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะครับและบอกเลยนะฮะว่าเผลอแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่เดือนที่6ของปีนี้แล้วนะครับเดือนมิถุนายนเข้าไปแล้วนะฮะใครที่วางแพลนอะไรเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีอยากจะทำอะไรนะครับก็รีบทำกันได้เลยนะครับอีกแค่6เดือนเท่านั้นเราก็จะหมดปีนี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆแน่นอนนะฮะและค่ำคืนวันหยุดแบบนี้นะครับอยู่กับ FJ ต้นนะฮะใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็แนะนำเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะอยู่กันไปยาวๆครับ3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของต้นนะครับไปด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเทเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของวงนี้ด้วยนะครับกับเพลงพบกันอีกนะครับก็เป็นเพลงที่เขาเนี่ยตั้งใจจะสื่อให้กับแฟนๆทุกคนนะครับว่ายังมีพวกเขาอยู่เคียงข้างนะครับแล้วก็จะเดินต่อไปด้วยกันนั่นเองครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาลุยกันต่อได้เลยนะครับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้จัดเอาไว้ให้ฟังกันแล้วครับต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนฮะ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลยนะฮะซาโยนาระจากไมล์นะครับกุหลาบจาก F Hero ฟีเจอร์กับก้านตองทุ่งเงินและสลานรวมถึงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปรีติด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Flex recommended this week ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปริ

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: เอาใจแฟนๆของพี่พีกริดกันหน่อยดีกว่ากับเพลงนี้เลย What's Going On นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านอกจากวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่1มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกนะครับของโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับที่เขาเนี่ยสามารถให้ประชาชนนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยนะครับก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนกันพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมไปเติมเงินใน G Wallet ด้วยนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันได้เลยนะครับส่วนวันที่15มิถุนายนนี้นะครับเขาก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ Food Delivery วันแรกนะครับตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 3:00 นของทุกวันนะฮะใครยังไม่ไปลงทะเบียนเนี่ยก็รีบไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังพยายาม move on จากความรักนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยยังคงคิดถึงแล้วก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขเท่ากับตอนที่ยังมีเขาอยู่ข้างๆนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Buzz Because of You I Shine นะครับกับเพลงดีใจที่ไม่มีเธอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้ว FJ ต้นก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันสักทีหนึ่งนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended Flex next hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับต้นกันต่อได้เลยนะฮะใครที่กำลังรอเพลงของยังโอมนะครับต้นจัดเอาไว้ให้ละครับ

จัดให้เอาใจนนแฟมกันหน่อยนะครับซิงเกิลจากนนทนนฟิชชิ่งกับโยบอยทีเจนะครับกับเพลงกลัวลืมนะฮะทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Flex

0: งปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: ครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากทำไทยนะครับกับเพลงไม่อยากให้เป็นเขานั่นเองครับและในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าแจกกระหน่ำกลางปีจริงๆนะครับกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay นะครับI love my job นะฮะไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทนะครับรีชาร์จพลังให้ชีวิตคุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายเหมือน FJ ต้นนะครับบอกเลยว่าเขามีวอเชอร์นะครับให้ไปยืดเส้นยืดสายกับพิกเกอร์บอลหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์นะครับที่ The Love Club นะครับก็เป็นโซเชียลคลับดีไซน์จัดจ้านสุดฮิปเลยนะฮะและสำหรับใครที่เป็นสายกินนะครับก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนะครับกับวอเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับแค่นี้ก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5 ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อเท่มากๆเลยนะฮะ18มนุษย์ทองคำจากเพลกาวนะครับก็เป็นเพลงที่จะช่วยปลอบประโลมนะครับแล้วก็ฝึกความแข็งแกร่งของหัวใจให้ต่อสู้กับเรื่องของความรักนั่นเองครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 4ทุ่มกับอีก56นาทีนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะฮะกับ3เพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันต่อในค่ำคืนนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะเป็นทุกอย่างจาก Room 39นะครับขอโทษละกันจากพี่ๆกฤตรวมถึงรักให้เธอได้รู้จากปันสนวัฒน์ด้วยนะฮะแล้ววันนี้หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับต้องไปก่อนละฮะกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 20:00 ถึง 21:00 เหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและทามไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะ

0: Flex Flex 104.5
1: วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีถ้าว่าไหมจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเหมือนเขา

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาตุคำ
7: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
8: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
9: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
8: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
9: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
8: ส่งก่อนรวยก่อน
9: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
8: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

ารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: พระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
3: Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณ

0: ที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 1045 Non-stop music 10 play hit 45

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5